เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชร์

0: ัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ใกล้จะปลายปีนะคะเชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวไปวิ่งมาราธอนกันแล้วใช่ไหมล่ะอย่างตัวหญิงเองนะวันนี้กำลังจะไปซิดนีย์มาราธอนค่ะเข้าใจหัวอกของคนที่กำลังฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังคิดว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้บอกเลยว่าทุกคนเป็นเหมือนกันค่ะคือวันไหนวิ่งไม่ออกเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แต่บอกเลยนะคะว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การซ้อมวันเดียวเท่านั้นนะคะบางวันอาจจะวิ่งได้ตามแผนบางวันอาจจะเหนื่อยบางวันอาจจะทำได้ดีทั้งหมดนั้นก็คือส่วนหนึ่งของการซ้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังซ้อมอยู่สู้ๆนะคะทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งในทุกๆวันค่อยๆไปต่ออย่าเพิ่งถอดใจชนะตัวเองให้ได้ก็พอค่ะแล้วเจอกันที่เส้นชัยนะคะทุกคนรอฟังผลของหญิงที่ซิดนีย์มาราธอนด้วยนะจ๊ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
2: Man Forward Extra. We play all the hits.

0: ียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน forward แท็ก
2: มัน forward extra music non stop on weekends

Mun Forward Extra 88.

0: We'll be right back with more hits.
1: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บอ.อ.น.บานหรือเปล่า อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่ Home 888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home

0: ม
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: านจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรกประจำวันอาทิตย์ที่27เดือนกันยายนพุทธศักราช2569จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกองทัพเรือเร่งช่วยเหลืออพยพประชาชนและผู้ป่วยติดเตียงขนย้ายสิ่งของพร้อมแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มในพื้นที่อำเภอท่าใหม่และอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีหลังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
8: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
3: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดกำลังพล14นายพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่2คันและเรือท้องแบนขนาดใหญ่พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายจำนวน2ลำลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีโดยดำเนินการอพยพประชาชนและผู้ป่วยติดเตียงขนย้ายสิ่งของพร้อมแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่526สนับสนุนเทศบาลตำบลบางแซมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลบางแซมอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีโดยกำลังพลได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้าช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามประชาชนที่ประสบภัยสามารถขอรับความช่วยเหลือจากสายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือที่หมายเลข1696ตลอด24ชั่วโมงหรือประสานศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ได้แก่พื้นที่กรุงเทพมหานครที่หมายเลขโทรศัพท์024113665พื้นที่จังหวัดชลบุรีหมายเลขโทรศัพท์03843-8008พื้นที่จังหวัดจันทบุรีโทร0939121117พื้นที่จังหวัดสงขลาหมายเลขโทรศัพท์074325804พื้นที่จังหวัดภูเก็ต076391598พื้นที่จังหวัดนครพนมหมายเลขโทรศัพท์042511894กองทัพเรือพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่ ่ได้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรภาคใต้ทั้ง2ฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคง

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
2: Let's listen to the music, relax and have fun.
0: Mumford Extra Music non-stop on weekends.

0: Man Forward Extra Smart Money
1: ดอกเบี้ยผ่อนรถ 3% กับดอกเบี้ยบ้าน 3% ตัวเลขเท่ากันเป๊ะแต่เงินที่จ่ายจริงต่างกันเกือบเท่าตัวครับธนาคารแห่งประเทศไทยอธิบายว่าเช่าซื้อรถส่วนใหญ่จะคิดดอกเบี้ยแบบเงินต้นคงที่ก็คือคิดจากเงินต้นเต็มก้อนตลอดสัญญาส่วนสินเชื่อบ้านเนี่ยก็จะคิดแบบลดต้นลดดอกนะครับผ่อนไปหนี้ลดดอกเบี้ยก็ลดตามเดี๋ยวลองมาเทียบบนเงินก้อนเดียวกันนะครับเงินต้น 600,000 บาทดอกเบี้ย 3% ถ้าผ่อนไป5ปีถ้าเป็นแบบเงินต้นคงที่นะครับค่างวดเดือนละ 11,500 บาทดอกเบี้ยรวมทั้งสัญญาจะอยู่ที่ 90,000 บาทแต่ถ้าเป็น 3% แบบลดต้นลดดอกนะครับค่างวดจะเหลือราวๆเดือนละ 1,800 บาทดอกเบี้ยรวมก็อยู่ราวๆ 47,000 บาทเห็นไหมครับว่าต่างกัน 40,000 กว่าบาทจากตัวเลขสัญญาเดียวกันนะครับว่า 3% แต่ถ้าแปลงแบบ 3% เงินต้นคงที่นะครับไปเป็นแบบลดต้นลดดอกมันคือ 5.6% และนี่คือเหตุผลที่กฎหมายบังคับให้ระบุอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกไว้ในสัญญาด้วย
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก

0: โฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชว์ยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
3: Month Forward Extra

0: วังตาลโทร0910787777
1: ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น 4เซ็นทรัลเชียงใหม่

0: ักษาทั่วไป LINE @mr.clinic
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 10:00 น. 0 น. 0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่14เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันนี้สักครู่เรามาติดตามรายละเอียดครับ
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: รมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน69ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อกันที่ท่าอากาศยานดอนเมืองยืนยันยังคงเปิดให้บริการตามปกติพร้อมแนะเส้นทางเลี่ยงและเผื่อเวลาเดินทาง 2-3 ชั่วโมงท่าอากาศยานดอนเมืองออกประกาศยืนยันเปิดให้บริการเที่ยวบินขาเข้าขาออกและเส้นทางสัญจรภายในท่าอากาศยานตามปกติโดยสถานการณ์ฝนตกและน้ำท่วมขังในพื้นที่โดยรอบไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างไรก็ตามเนื่องจากมีน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่โดยรอบอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรบางเส้นทางขอแนะนำแนวทางการเดินทางให้ประชาชนที่จะมาใช้บริการโดยใช้ทางยกระดับดอนเมืองโทเวเข้าสู่อาคารผู้โดยสารได้โดยตรงหรือรถโดยสารขอสมกสาย A1 ถึง A4 ซึ่งยังคงเปิดให้บริการตามปกติแต่อาจให้ความล่าช้าเล็กน้อยโดยปรับจุดรับส่งมายังอาคารบริการผู้โดยสารนอกจากนี้ยังสามารถใช้รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงได้สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีรังสิตทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า3ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศและ2ชั่วโมงสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศพร้อมติดตามสถานการณ์การจราจรอย่างใกล้ชิดโดยท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center ที่หมายเลข1722ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่SOS Alert ครับ
6: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาแจ้งเตือนประชาชนหลังพบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ซัลโมเนล่าในผลิตภัณฑ์น้ำดื่มอโปซึ่งมีฐานผลิตอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาโดยเชื้อดังกล่าวจะส่งผลต่อระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษท้องร่วงและท้องเสียดังนั้นขอให้ประชาชนระมัดระวังในการเลือกซื้อหรือบริโภคผลิตภัณฑ์น้ำดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพทางนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคง

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนมีคำถามจากทางบ้านถามมานะคะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่หลายคนสงสัยค่ะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่คำตอบคือขึ้นอยู่กับว่าตัดมดลูกแบบไหนค่ะถ้าตัดมดลูกพร้อมปากมดลูกออกทั้งหมดด้วยโรคที่ไม่ใช่มะเร็งและไม่เคยมีประวัติรอยโรคก่อนมะเร็งหรือมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อแล้วแต่ถ้ายังเหลือปากมดลูกไว้ก็ยังจำเป็นต้องตรวจคัดกรองตามคำแนะนำของแพทย์และหากเคยมีประวัติมะเร็งปากมดลูกหรือรอยโรคก่อนมะเร็งก็ต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าตนเองผ่าตัดแบบไหนและมีรอยโรคอะไรหรือเปล่านะคะแนะนำให้สอบถามกับคุณหมอประจำตัวของเราค่ะจะช่วยให้ได้รับการตรวจที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและไม่พลาดการดูแลสุขภาพที่สำคัญค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพนะคะถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เมื่อก่อนจะฟัง Mum Forward Extra ก็มุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่Mum Forward แท็ก

หมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกหรือน้ำสเตนเลสไล่นกหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร0910787777
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสันนิษฐานสืบน้ำพลอยค่ะMEA ยกเลิกการดับไฟตามแผนทุกพื้นที่ในวันนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนช่วงน้ำท่วมขังด้านกรุงเทพมหานครเตือนประชาชนเช็คเส้นทางก่อนออกเดินทางหลายพื้นที่ยังมีฝนตกถนนหลายสายยังมีน้ำท่วมขังแนะหลีกเลี่ยง33เส้นทางอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA แจ้งยกเลิกการดับไฟเพื่อบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าตามแผนในวันนี้ทุกพื้นที่ในเขตบริการกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังลดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันและสนับสนุนการใช้ไฟฟ้าเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำท่วมทั้งนี้ MEA ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเฝ้าระวังระบบไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดโดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยได้ที่ MEA Call Center โทร1130ตลอด24ชั่วโมงมาต่อกันที่กรุงเทพมหานครเตือนประชาชนเช็คเส้นทางก่อนออกเดินทางหลายพื้นที่ยังมีฝนตกถนนหลายสายยังมีน้ำท่วมขังแนะหลีกเลี่ยง33เส้นทางสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครยังคงต้องติดตามหลังฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้หลายพื้นที่ยังมีน้ำรอการระบายขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงของวันนี้ว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกต่อเนื่องพร้อมเตือนให้ระวังฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ด้านศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์เมื่อเวลา7นาฬิกาที่ผ่านมาพบฝนเล็กน้อยในเขตบางเขนคลองสามวามีนบุรีลาดกระบังและหนองจอกรวมถึงมีฝนเล็กน้อยปกคลุมพื้นที่ฝั่งธนบุรีโดยกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือแนวโน้มคงที่สำหรับสถานการณ์บนถนนพบถนนที่มีน้ำท่วมในระดับควรหลีกเลี่ยงใน33เส้นทางหลายจุดมีน้ำสูงประมาณ20เซนติเมตรหรือมากกว่าโดยเส้นทางที่ควรระวังได้แก่รามอินทราพหลโยธินเทพรักษ์วัชรพลแจ้งวัฒนะนวมินทร์ประเสริฐมนุกิจรามคำแหงหัวหมากศรีนครินทร์รัชดาภิเษกเสนานิคม1วิภาวดีขาออกช่างอากาศอุทิศลาดกระบังหลวงเพ่งเจ้าคุณทหารสุคนทสวัสดิ์นาคนิวาสโชคชัย4ลาดพร้าววังหินสุวินทวงศ์ศรีหบุรานุกิจวชิรธรรมสาธิตเฉลิมพระเกียรติร.9 อ่อนนุชสุขุมวิท71พัฒนาการลาดพร้าวอินทราพรสุขาภิบาล5ซอยลาดพร้าว80และเสรีไทยเป็นต้นอย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครขอให้ประชาชนตรวจสอบสถานการณ์น้ำและเส้นทางก่อนออกเดินทางเนื่องจากระดับน้ำแต่ละพื้นที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนี้หากพบปัญหาน้ำท่วมขังสามารถแจ้งผ่านทัฟฟี่ฟองดูหรือสายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งถึงวันที่28กันยายน2569และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: जमकर।
1: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
0: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
1: มัน Forward Extra Music Non-stop On weekends

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매 시련도 결

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ใครๆก็มีโค้ชวิ่งมาราธอนเป็นของตัวเองได้นะคะแค่ใช้ AI ให้เป็นค่ะอยากวิ่งมาราธอนใน4ชั่วโมงก็บอก AI ไปเลยว่าฉันมีเวลา12สัปดาห์ซ้อมได้อาทิตย์ละ4วันวางแผนให้หน่อยจ้ะแล้วก็อย่าลืมบอกมันด้วยนะว่าเราเคยวิ่งไกลแค่ไหนวิ่งเพซเท่าไหร่มีวันไหนที่ซ้อมได้หรือไม่ได้นะคะซึ่ง AI ก็จะจัดแผนจัดตารางให้เลยว่าควรจะลองรันกี่กิโลเทมโปเท่าไหร่อีซี่รันแค่ไหนนะคะแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงค่ะ AI ถึงแม้จะวางแผนเก่งแต่มันไม่ได้รู้จักร่างกายดีเท่ากับตัวเราเองนะคะถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บป่วยนอนน้อยหรือว่าเหนื่อยผิดปกติอย่าฝืนเพราะ AI สั่งให้วิ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมาราธอนเราต้องเป็นคนวิ่งเอง AI วิ่งแทนเราไม่ได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคน
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็ก

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: MacBook BNT Make Home
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: Facebook BNT Make Home
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: just like this.
1: This is Run Forward Extra 88.

0: angkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
2: ล้านนานาวี Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

Enough Beginning งานจากโจนะครับที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงวันอาทิตย์แบบนี้กับล้านนานาวี Connect นะครับสวัสดีชาวมัน Forward Extra ทุกคนด้วยเจภัสวัตครับผมอยู่ด้วยกันกับข่าวสารดีๆที่นำมาฝากกันด้วยนะฮะอัปเดตกันหน่อยว่างานยี่เปง69ที่เชียงใหม่นะครับเขาจะย้ายที่นะครับจากท่าแพเนี่ยไปสวนสาธารณะกาดต้นลำไยครับส่วนขบวนเดินเส้นท่าแพเนี่ยจัดเหมือนเดิมนะครับเตรียมการครับประเพณียี่เปงเชียงใหม่นะครับประจำปี2569จะมีขึ้น 23-25 พฤศจิกายนนี้นะครับปรับเปลี่ยนโดยเปลี่ยนงานหลักจากบริเวณประตูท่าแพนะครับมาจัดที่สวนสาธารณะตลาดต้นลำไยครับเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมนะครับอาทิการประกวดโคมยี่เปงล้านนาการประกวดหนูน้อยยี่เปงนะครับพิธีเปิดงานแล้วก็ประกวดเทพีเทพบุตรยี่เปงเชียงใหม่ด้วยส่วนการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานเนี่ยยังเป็นกำหนดเส้นทางช่วงประตูท่าแพถึงสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่เช่นเคยทุกปีนะครับก็เอามาอัปเดตเพิ่มเติมให้ทราบกันนะครับสำหรับใครที่จะไปร่วมงานกันนะฮะ

กับวันอยู่ดีๆของคุณนะครับที่มัน Forward Extra FM 88นะฮะฟังเพลงกันต่อในชั่วโมงหน้านะครับเจจัดให้มีเพลงจากเลนี่รออยู่กับ Last Forever นะครับเจนนี่ด้วยกับ Less Than A Lover

0: รวมถึง CNS Spiro กับ Die on This Hill นะครับคลิกฟังออนไลน์กันได้ต่อเนื่องเลย24ชั่วโมงทาง live.man/extra.com
1: ลานานาวี Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra
3: บ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเรา

0: คลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Rich เชียงใหม่โทร0532428888

0: การจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับปภ.จันทบุรียกระดับเตือนภัยเป็นธงแดงหลังระดับน้ำเพิ่มเร็วใกล้จุดวิกฤตเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงเร่งยกของขึ้นที่สูงและอพยพไปยังจุดปลอดภัยสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
7: สนับสนุนโดย
8: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
3: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรียกระดับการเตือนภัยจากธงเหลืองเป็นธงแดงบริเวณริมแม่น้ำจันทบุรีและจุดสำคัญรอบเมืองหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและใกล้จุดวิกฤต3.50 เมตรจากมวลน้ำในพื้นที่อำเภอเขาคิชกูฏและอำเภอมะขามที่ไหลลงมาสมทบอย่างต่อเนื่องปภ.จันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำจันทบุรีชุมชนริมคลองพักดีรำไพพื้นที่ท้ายน้ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากในเขตเศรษฐกิจชั้นในอำเภอเมืองจันทบุรีให้เร่งยกสิ่งของขึ้นที่สูงและนำยานพาหนะไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยขณะที่กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเปิดประตูระบายน้ำคลองพักดีรำไพเพื่อผันน้ำออกสู่ทะเลล่าสุดจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้ว8อำเภอ29ตำบล153หมู่บ้าน936ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิตยืนยัน2รายทั้งนี้ประชาชนที่ต้องการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถติดต่อปภ.จันทบุรีกู้ภัยสว่างกตัญญูหรือสายด่วนปพ1784และสายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่ทางด้านกรุงเทพมหานครฝนยังตกต่อเนื่องย่านรัชดาลาดพร้าวน้ำท่วมขังสะสมการสัญจรลำบากขณะที่ประชาชนเร่งซื้ออาหารและน้ำดื่มกักตุนวันน้ำท่วมยืดเยื้อกรุงเทพมหานครยังคงมีฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังสะสมมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาและยังรอการระบายได้ไม่หมดทำให้การสัญจรในพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากโดยประชาชนยังคงทยอยออกจากที่พักเพื่อซื้อน้ำดื่มอาหารและสิ่งของจำเป็นเนื่องจากกังวลว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังอาจยืดเยื้อโดยพบว่าร้านสะดวกซื้อบางสาขาเริ่มมีสินค้าบางรายการหมดและบางแห่งเตรียมปิดให้บริการเนื่องจากสินค้าไม่เพียงพอขณะที่การสัญจรบนถนนรถยนต์และรถจักรยานยนต์หลายคันประสบปัญหาเครื่องยนต์ดับระหว่างทางบางคันต้องจอดทิ้งไว้บริเวณเกาะกลางถนนเพื่อรอรถสไลด์เข้ามาช่วยเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ขณะที่การแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ค่อนข้างล่าช้าทำให้บางคนมีเวลาเตรียมตัวรับมือไม่มากนักบางพื้นที่เกิดน้ำท่วมแล้วจึงได้รับการแจ้งเตือนพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอย่างไรก็ดีสำหรับบริเวณย่านรัชดาลาดพร้าวยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำในบางพื้นที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นประชาชนควรหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมและติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
2: กระทรวงมหาดไทยออกประกาศเตือนภัยไซเบอร์ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการผูกบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตกับแอปพลิเคชันต่างๆโดยเฉพาะแอปที่ไม่จำเป็นหรือไม่น่าเชื่อถือเนื่องจากอาจเสี่ยงต่อข้อมูลรั่วไหลและถูกมิจฉาชีพนำข้อมูลไปใช้ดูดเงินจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวก่อนผูกบัตรทุกครั้งควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชันอ่านเงื่อนไขการใช้งานและพิจารณาสิทธิการเข้าถึงข้อมูลอย่างรอบคอบหากพบความผิดปกติควรยกเลิกทันที กระทรวงมหาดไทยย้ำว่าความระมัดระวังเพียงเล็กน้อยสามารถช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและทรัพย์สินจากภัยออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Sengkat. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
2: Let's listen to the music, relax and have fun.
0: Mumford Extra Music non-stop on weekends.

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เงินในบัญชีของคุณนอกจากธนาคารจะดูแลให้แล้วยังมีกฎหมายคุ้มครองอีกขั้นฟังแล้วอุ่นใจใช่ไหมครับแต่ว่ามีเงื่อนไขที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยอ่านในกฎหมายนะครับจะคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากนะครับแล้วก็ต่อ1สถาบันการเงินสำคัญคือต่อรายชื่อผู้ฝากไม่ใช่ต่อบัญชีนะครับดังนั้นถ้าธนาคารถูกเพิกถอนใบอนุญาตสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะเอาเงินทุกบัญชีทุกสาขาของธนาคารนั้นมารวมเป็นก้อนเดียวหากหนี้ที่จะถึงก่อนกำหนดชำระออกไปเหลือเท่าไหร่ก็จะคุ้มครองในวงเงิน1ล้านบาทแล้วก็จ่ายคืนใน30วันนะครับแล้วถ้าเกิดมีเงินฝากเกิน1ล้านบาทล่ะแยกบัญชีในแบงก์เดิมจะไม่ช่วยนะครับเพราะว่าวงเงินนับต่อสถาบันทางที่ดีที่สุดก็จะให้กระจายเงินไปแต่ละธนาคารไม่เกิน1ล้านบาทนะครับเพราะว่ากฎหมายคุ้มครองเงินฝาก1ล้านบาทต่อ1รายชื่อผู้ฝากและต่อ1สถาบันการเงินครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกอแคแต่มัน Forward แชร์

0: ภาพดีคุณกำหนดได้ถ้าไม่ได้ให้เราช่วยกำหนดให้
1: Absolute Health
2: ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น 4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์

is Mumford Extra 88.

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับจิสด้าเตือนวันนี้ต้องเฝ้าระวังสูงสุดฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันออกขณะที่พื้นที่เสี่ยงเตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลันสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDA วิเคราะห์เส้นทางความชื้นที่ส่งผลต่อปริมาณฝนในประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศการวิเคราะห์เชิงพื้นที่แบบจำลองพยากรณ์อากาศและข้อมูลดาวเทียมพร้อมประเมินค่าการลำเลียงไอน้ำในบรรยากาศหรือ IBT ซึ่งใช้ติดตามทิศทางและความเข้มข้นของความชื้นที่เคลื่อนตัวจากทะเลเข้าสู่แผ่นดินโดยผลการวิเคราะห์ช่วงนี้ถึง30 กันยายน 2569พบว่าช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดคือวันที่27 กันยายนโดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกและบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีปริมาณฝนมากกว่า90 มิลลิเมตรต่อวันในบางพื้นที่ส่วนความชื้นเริ่มอ่อนตัวลงแต่ยังอยู่ในระดับ2-3บริเวณภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและบางส่วนของภาคตะวันออกขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักประมาณ35-90 มิลลิเมตรต่อวันจากนั้นช่วงวันที่28-30 กันยายนสถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลายโดยค่า IVT ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 1-2 หรืออ่อนถึงปานกลางแต่ยังคงมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันออกติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำสะสมอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมในการรับมือฝนตกหนักและความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในช่วงนี้ไปด้วยปิดท้ายกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตะลิงวัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับถ้าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:44 นที่ระดับ 2.75 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:44 นที่ระดับ 1.3 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:07 นที่ระดับ 2.88 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:43 นที่ระดับ 96 เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา5:52 นที่ระดับ 2.56 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 23:44 นที่ระดับ 1.35 เซนติเมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณทะเลหัวหินน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:35 นที่ระดับ 2.39 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:03 นที่ระดับ 1.43 เซนติเมตรจังหวัดสงขลาบริเวณเกาะหนูเกาะแมวน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:55 นที่ระดับ1.38 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 16:58 นที่ระดับ86 เซนติเมตรจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:33 นที่ระดับ3.46 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 17:29 นที่ระดับ69 เซนติเมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: macam kat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
0: มัน Forward Extra Music Non-stop On Weekends

0: Fun Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรฉบับชาวบ้านสุขภาพดีได้ไม่ต้องเสียสตางค์มากมายพูดถึงเวลเนสนะคะหลายคนอาจนึกถึงโรงแรมหรูสปาอาหารราคาแพงค่ะแต่แท้จริงแล้วอยากสุขภาพดีต้องมีเงินเยอะหรือเปล่าคำตอบคือไม่จำเป็นค่ะหัวใจของเวลเนสคือการสร้างสุขภาวะที่ดีในชีวิตประจำวันและมีหลายสิ่งนะคะที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินมากมายเลยเริ่มจากขยับร่างกายให้มากขึ้นคือทำกิจกรรมทางกายหรือ physical activity ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้ทำประมาณ150-300นาทีต่อสัปดาห์และฝึกกล้ามเนื้ออย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์อย่างเช่นเดินเร็ววิ่งขี่จักรยานหรือแม้กระทั่งทำงานบ้านหรือว่าเดินขึ้นบันไดต่อมาคือกินอาหารธรรมดาให้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นซุปเปอร์ฟู้ดราคาแพงค่ะอาจจะเป็นข้าวไข่ปลาเต้าหู้ถั่วผักและผลไม้ตามฤดูกาลนอกจากนี้นะคะแนะนำให้กินผักและผลไม้ที่ไม่หวานรวมกันอย่างน้อยประมาณ400กรัมต่อวันค่ะอีกเรื่องที่ราคาถูกมากนะคะนั่นก็คือเรื่องของการนอนค่ะจัดเวลาเข้านอนและตื่นให้สม่ำเสมอลดการเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนก็นับเป็นพื้นฐานสำคัญของสุขภาพที่ดีดังนั้นวันนี้ลองเปลี่ยนเป็นคำถามว่าวันนี้มีอะไรที่เราทำได้ฟรีๆเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นบ้างเพราะ wellness ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของคนมีเงินแต่ควรเป็นวิถีชีวิตที่คนธรรมดาทุกคนก็เข้าถึงได้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ไลน์ @monthforward
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เมื่อก่อนจะฟัง Mum Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่Mum Forward แชะ

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี้
2: แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: And we'll be right back with more hits.
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรมชลประทานเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มจากฝนตกหนักชะลอน้ำเหนือเขื่อนหวังลดผลกระทบที่ตอนล่างสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
3: เซนโซได
2: เปลี่ยนเลย
4: กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทและอุทัยธานีโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหลังคาดการณ์ว่าวันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำสายหลักเพิ่มขึ้นโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,827 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่+16.94 เมตรที่ระดับทะเลปานกลางรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่ง512ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างยังมีน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งได้รับผลกระทบกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ชั่วคราวเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนอาจเพิ่มขึ้นแต่จะไม่เกินระดับ+17.50 เมตรที่ระดับทะเลปานกลางทั้งนี้กรมชลประทานได้ประสานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังบ้านเรือนพื้นที่เพาะปลูกและทรัพย์สินริมแม่น้ำรวมทั้งติดตามประกาศจากทางราชการและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อกันที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยงดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ8สายทางทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลถึงเที่ยงคืนวันนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากฝนตกหนักและน้ำท่วมการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพประกาศไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษเนื่องจากเหตุฉุกเฉินจากสถานการณ์อุทกภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางแก่ประชาชนตั้งแต่เวลา 13:00 นวันนี้ถึงเวลา 24:00 นวันนี้ครอบคลุมทางพิเศษ8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษฉลองรัตสายรามอินทราอาจนรงวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชนบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค์ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกขณะเดียวกันได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งข้อมูลทางขึ้นทางลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถเปิดให้บริการได้เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนและเลือกใช้เส้นทางได้อย่างเหมาะสมปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
5: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนกรณีโพสต์ข้อความหรือเผยแพร่ข้อมูลใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3จนทำให้ได้รับความเสียหายอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายโดยผู้เสียหายควรรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องและดำเนินการแจ้งความภายใน3เดือนสำหรับขั้นตอนการแจ้งความให้ไปยังสถานีตำรวจในท้องที่ที่พบการกระทำพร้อมแจ้งรายละเอียดข้อความที่ถูกกล่าวหาวันเวลาช่องทางที่เผยแพร่และข้อมูลของผู้โพสต์รวมทั้งนำพยานหลักฐานประกอบการแจ้งความหลักฐานที่ควรรวบรวมได้แก่ภาพหน้าจอลิงก์ URL คลิปเสียงหรือวิดีโอและพยานบุคคลโดยควรเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและหลักฐานดิจิทัลที่เกี่ยวข้องไปด้วยทั้งนี้ขอแนะนำประชาชนศึกษาข้อกฎหมายและแนวทางการดำเนินการเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน Police Care และควรเก็บรักษาหลักฐานต้นฉบับไว้เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
6: คุณกำลังฟัง

0: ียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
2: มัน Forward Extra Music Non-stop On weekends

0: Like you like that?
1: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
2: ใกล้จะปลายปีนะคะเชื่อว่าหลายคนเตรียมตัวไปวิ่งมาราธอนกันแล้วใช่ไหมล่ะอย่างตัวหญิงเองนะวันนี้กำลังจะไปซิดนีย์มาราธอนค่ะเข้าใจหัวอกของคนที่กำลังฝึกซ้อมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอยากให้กำลังใจทุกคนที่กำลังคิดว่าทำไมมันเหนื่อยขนาดนี้บอกเลยว่าทุกคนเป็นเหมือนกันค่ะคือวันไหนวิ่งไม่ออกเนี่ยอาจจะคิดว่าฉันมาทำอะไรที่นี่แต่บอกเลยนะคะว่าการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การซ้อมวันเดียวเท่านั้นนะคะบางวันอาจจะวิ่งได้ตามแผนบางวันอาจจะเหนื่อยบางวันอาจจะทำได้ดีทั้งหมดนั้นก็คือส่วนหนึ่งของการซ้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่กำลังซ้อมอยู่สู้ๆนะคะทุกคนเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งในทุกๆวันค่อยๆไปต่ออย่าเพิ่งถอดใจชนะตัวเองให้ได้ก็พอค่ะแล้วเจอกันที่เส้นชัยนะคะทุกคนรอฟังผลของหญิงที่ซิดนีย์มาราธอนด้วยนะจ๊ะ
1: มัน Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
3: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชร์

ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันใจเดชาสมศาสตร์ครับกองทัพเรือเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักพื้นที่ภาคกลางคืนนี้ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงตั้งแต่ช่วงบ่ายสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสาย

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
2: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
1: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศของกองอุตุนิยมวิทยากรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือพบหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกกำลังเคลื่อนตัวไปทางด้านตะวันตกของประเทศไทยอย่างช้าๆล่าสุดศูนย์กลางหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงอยู่บริเวณอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีความเร็วลมประมาณ24กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวอย่างช้าๆไปทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือโดยคาดว่าจะเคลื่อนตัวปกคลุมพื้นที่ด้านตะวันตกของประเทศไทยบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและตากในวันนี้ส่งผลให้ตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีแนวโน้มลดลงกองทัพเรือขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำคลองเชิงเขาและพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกสิ่งของและอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูงดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้จำกัดรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมและกระแสน้ำเชี่ยวสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการทางทะเลขอให้ติดตามประกาศสภาพอากาศและคลื่นลมอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือทั้งนี้สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ1696ตลอด24ชั่วโมงต่อที่สุพรรณบุรีเร่งระดมกำลังช่วยภัยน้ำท่วม6อำเภอพร้อมเตือนประชาชนริมแม่น้ำท่าจีนคลอง2พี่น้องคลองท่าว้าเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีรายงานว่าสถานการณ์อุทกภัยจากผลกระทบฝนตกหนักและสะสมและการระบายน้ำจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนใน6อำเภอประกอบด้วยอำเภอบางปลาม้า2พี่น้องเมืองสุพรรณบุรีศรีประจันดอนเจดีและ3ชุกรวม33ตำบล196หมู่บ้านมีผู้ได้รับผลกระทบ 6,580 ครัวเรือนรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรนาข้าวอ้อยและสวนผลไม้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากขณะที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งยกของขึ้นที่สูงและหากต้องการขอความช่วยเหลือฉุกเฉินสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนปพ.1784

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 17:50 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:47 นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:16 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:14 นอ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:09 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 นจุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:20 ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:15 และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:11 ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:07 ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: เสียงจำกัด
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
3: Let's listen to the music, relax and have fun
1: มัน Forward Extra Music non-stop on weekends

0: Man Forward Extra Smart Money
1: ผ่อนช้าไปงวดเดียวคงไม่เป็นไรดอกเบี้ยคงจะปรับเพิ่มไม่กี่บาทนะครับวันนี้อาจจะใช่แต่เมื่อก่อนเนี่ยโหดกว่านั้นมากครับเมื่อก่อนนี้นะครับผิดนัดชำระงวดบ้านแค่งวดเดียวนะครับสถาบันการเงินจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดจากเงินต้นคงค้างทั้งก้อนครับกู้บ้าน5ล้านผ่อนมา2ปีพลาดงวดเดียวดอกเบี้ยปรับจะคิดจากหนี้หลายๆล้านนะครับที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่ายด้วยซ้ำธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยออกกฎใหม่เมื่อ1เมษายน2564ให้คิดจากเงินต้นของงวดที่ผิดนัดจริงเท่านั้นตัวอย่างคือถ้าค่างวด 42,000 บาทแยกเป็นเงินต้น 10,000 บาทดอกเบี้ย 32,000 บาทดอกเบี้ยปรับจะคิดจาก 10,000 นั้นพร้อมกำหนดเพดานว่าห้ามเกินดอกเบี้ยตามสัญญาบวกเพิ่มอีกไม่เกิน 3% จากเดิมที่บางที่เนี่ยคิดถึง 22% ใครที่มีสัญญากู้บ้านเกิน5ปีไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าสิทธินี้ได้อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องขอแก้สัญญาครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟัง Man Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแชร์

0: ต้องการเรื่องสร้างบ้านแบบไหนก็สร้างได้ตรงปกสร้างจบตรงแบบครบงบไม่บานคลิก Facebook ไพวัน Construction
1: ไพวัน Construction
2: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
3: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาค1

0: 6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสซิเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: www.mymac.com
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ใหม่เจคูเซเว่น SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูมโอเวอร์ด้าแอนด์เจคูริสเชียงใหม่โทร053-242-888
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับสปสช.แนะช่องทางใช้สิทธิบัตรทองช่วงน้ำท่วมรับยาตามนัดไม่ได้ให้แจ้งหน่วยบริการหรือโทรสายด่วน1330สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: พันโททันตแพทย์ธนศักดิ์ธรรมพันธุรองโฆษกสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องและน้ำท่วมในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอาจทำให้ประชาชนเดินทางไปรับบริการสุขภาพได้ลำบากสปสช.จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30 บาทหากไม่สามารถไปรับการรักษาตามนัดโดยเฉพาะผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ต้องฟอกไตทางเส้นเลือดตามกำหนดให้รีบติดต่อหน่วยบริการที่รักษาอยู่เพื่อประสานการรับบริการเช่นเดียวกับกรณีผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงหรือต้องการการดูแลหรือการเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องพบแพทย์หรือรับยาประจำไม่ควรหยุดยาเองหรือปล่อยให้ยาขาดให้ประสานไปยังสายด่วนสปสช1330เพื่อประสานหน่วยบริการเพื่อเข้ารับการดูแลหรือหากมีอาการจำเป็นต้องพบแพทย์ที่โรงพยาบาลผู้มีสิทธิ์บัตรทองสามารถเข้ารับบริการกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินที่โรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดได้โดยแจ้งใช้สิทธิ์บัตรทองก่อนรับบริการสำหรับในกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้รีบขอความช่วยเหลือทางการแพทย์โดยโทรสายด่วนเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต1669สามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ทั้งของรัฐและเอกชนโดยไม่ต้องสำรองจ่ายจนพ้นภาวะวิกฤตจนกระทั่งสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยแต่ไม่เกิน72 ชั่วโมงปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลทำให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองตกชุกหนาแน่นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ ขอให้เตรียมการป้องกันอันตรายจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นปานกลางส่วนอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนพื้นที่นรขอภาคเหนือและนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฟ้าหลัวอันหนึ่งคาดว่าในช่วงวันที่28-30 กันยายน 69ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางจะเคลื่อนตัวลงสู่อ่าวมัตบันประเทศเมียนมาในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันส่งผลให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองลดลงพื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและนรขอภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามรับฟังครับ

0: macam-macamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
0: มัน Forward Extra Music Non-stop On Weekends

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังปอนจะวันไนท์สแตนหรือคบหาดูใจใครต้องปลอดภัยเสมอเมื่อมีเพศสัมพันธ์จากข่าวอัปเดตช่วงประมาณครึ่งปีหลังของพุทธศักราช2569ค่ะมีเรื่องที่น่าตกใจมากๆเลยคือมีอัตราของผู้ติดเชื้อ HIV ขึ้นมารายใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยวันละ2คนหรือกว่า700คนในรอบ1ปีและมีผู้ติดเชื้อสะสมนะคะสูงถึง 20,000 กว่ารายเลยโดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือวัย 15-24 ปีซึ่งมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างซิฟิลิสหนองในก็เพิ่มขึ้นด้วยสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ยังเกิดอยู่ค่ะและที่น่าห่วงคือเกิดในวัยที่กำลังศึกษาและเริ่มทำงานดังนั้นมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตรักษาพยาบาลและมีครอบครัวต่อไปในอนาคตสาเหตุหนึ่งนะคะเกิดจากความประมาทและความเชื่อที่ผิดค่ะที่เห็นว่าอุ๊ยยังอายุกันน้อยอยู่เลยดังนั้นไม่น่าจะเป็นอะไรถึงมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่น่าจะติดแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะดังนั้นขอให้ตั้งธงไว้ก่อนเลยนะคะว่าเมื่อใดก็ตามที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับใครก็ตามค่ะมีโอกาสติดเชื้อ HIV ซิฟิลิสน้องในได้เสมอดังนั้นควรจะต้องป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวมถุงยางอนามัยชักชวนกันไปตรวจสุขภาพคัดกรองโรคทางเพศสัมพันธ์ค่ะและที่สำคัญนะคะถ้าสงสัยว่าเป็นต้องรีบปรึกษาและพบแพทย์โดยด่วนค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้นะคะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ไลน์ @mumforward
0: Mumforward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็มุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชะ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมหลายทีหลังล้านที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมทช์กับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990บาท Search Google Map หรือ Line @ The Pillar.Pilates สะกด THEPILLA

0: ีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 นจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบน้ำพลอยค่ะธนาคารเริ่มทยอยออกมาตรการฟื้นฟูช่วยเหลือลูกหนี้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งสินเชื่อบ้านและภาคธุรกิจอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
6: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สถาบันการเงินต่างๆโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์เริ่มทยอยประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบอุทกภัยทั้งสินเชื่อบ้านธุรกิจบรรเทาภาระฟื้นฟูและช่วยให้ลูกค้าให้กลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ปกติอีกครั้งโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือธกส.ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบอุทกภัยผ่าน2มาตรการสำคัญได้แก่สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 50,000 บาทดอกเบี้ย 0% ต่อปีใน6เดือนแรกเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นในครัวเรือนหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพและสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตสูงสุด 500,000 บาทสำหรับฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโรงเรือนเครื่องมือเครื่องจักรและการผลิตที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยอัตราดอกเบี้ย MRR 2ต่อปีนาน2ปีธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอส.ออก7มาตรการช่วยเหลือและเยียวยาเช่นกรณีหลักประกันได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยพักชำระหนี้นาน3เดือนพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 0% ต่อปีเงินงวดผ่อนชำระ0บาทกรณีหลักประกันได้รับความเสียหายรุนแรงจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้พักชำระหนี้นาน6เดือนพร้อมลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เหลือ 0% ต่อปีเงินงวดผ่อนชำระ0บาทเป็นต้นด้านธนาคารไทยพาณิชย์ออกมาตรการช่วยเหลือทั้งลูกค้าเก่าและใหม่เช่นมอบความช่วยเหลือให้ทั้งผู้ประกอบการ SME โดยพักชำระเงินต้นสูงสุดนาน6เดือนพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไม่เกิน3เดือนเพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวสูงสุด 20% ของวงเงินหมุนเวียนเดิมและไม่เกิน10ล้านบาทขณะที่ธนาคารกรุงไทยออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการ SME ช่วยลดภาระทางการเงินครอบคลุมการลดดอกเบี้ยและลดค่างวดชำระหนี้พร้อมเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายโดยผู้ที่สนใจแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ธันวาคม2569ปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
7: รถไฟฟ้า BTS แนะนำแนวทางการถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอภายในระบบรถไฟฟ้าโดยอนุญาตให้ถ่ายทำได้ในลักษณะที่เหมาะสมและต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงหรือความน่าเชื่อถือของ BTS โดยข้อห้ามสำคัญได้แก่ห้ามใช้ขาตั้งกล้องบนสถานีและภายในขบวนรถห้ามนำภาพหรือวิดีโอไปใช้ในเชิงพาณิชย์ห้ามถ่ายภาพผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและต้องไม่รบกวนหรือสร้างความรำคาญแก่ผู้โดยสารรายอื่นและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
9: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com.
10: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88. แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน forward แชะ
8: คลื่นลูกใหม่ connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน forward extra
11: Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst. How could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time.

0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ใครๆก็มีโค้ชวิ่งมาราธอนเป็นของตัวเองได้นะคะแค่ใช้ AI ให้เป็นค่ะอยากวิ่งมาราธอนใน4ชั่วโมงก็บอก AI ไปเลยว่าฉันมีเวลา12สัปดาห์ซ้อมได้อาทิตย์ละ4วันวางแผนให้หน่อยจ้ะแล้วก็อย่าลืมบอกมันด้วยนะว่าเราเคยวิ่งไกลแค่ไหนวิ่งเพสเท่าไหร่มีวันไหนที่ซ้อมได้หรือไม่ได้นะคะซึ่ง AI ก็จะจัดแผนจัดตารางให้เลยว่าควรจะลองรันกี่กิโลเทมโปเท่าไหร่อีซี่รันแค่ไหนนะคะแต่ขอเตือนไว้อย่างนึงค่ะ AI ถึงแม้จะวางแผนเก่งแต่มันไม่ได้รู้จักร่างกายดีเท่ากับตัวเราเองนะคะถ้าวันไหนเราเกิดเจ็บป่วยนอนน้อยหรือว่าเหนื่อยผิดปกติอย่าฝืนเพราะ AI สั่งให้วิ่งนะคะเพราะสุดท้ายแล้วมาราธอนเราต้องเป็นคนวิ่งเอง AI วิ่งแทนเราไม่ได้ค่ะสู้ๆนะคะทุกคน
0: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: เมื่อก่อนจะฟัง Man Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแชร์

0: Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
1: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra

0: เชียงใหม่สารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: เมาจ่ายกับไมค์คุ้ม
2: ถ้าเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมไมค์ซิมเน็ตเมาจ่ายเน็ตคุ้มสะใจแบบ
1: โอ้ my gosh
2: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวถึงปีเล่นเน็ตได้ร้อยกิกต่อเดือนไมค์คุ้มทุกโปรโอ้ my godคลิกเลย mybynt.com
3: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
4: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
5: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

0: สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องวนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชะ
2: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: ใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
1: Stay with us and we'll be right back with more hitsMonth Forward Extra 88
2: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านทั้งเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
3: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
4: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
4: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันใจเดชาสมศาสตร์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเย็นวันนี้สิ่งของพระราชทานที่จัดเตรียมในครั้งนี้ประกอบด้วยเต็นท์สนามเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชุดเชิญไปมอบยังศูนย์พักพิง3แห่งได้แก่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นทั้งนี้อุทกภัยครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25กันยายน2569โดยปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างในการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบต่อไป
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคม69ประเทศไทยเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางในระยะแรกทั้งนี้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยและเข้าปกคลุมประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันประกอบกับลมตะวันออกปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในวันที่28กันยายนถึง3ตุลาคม69คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่27-28กันยายน69ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคกลางระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน69ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามรับฟังครับ

0: Jemkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชะ
2: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: Forward Extra Smart Money
1: มีเงินก้อนหนึ่งที่รัฐบาลตั้งงบไว้นะครับเพิ่มเติมให้คนที่ทำงานอิสระทุกๆปีปีละไม่เกิน 1,800 บาทแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้เรื่องนี้ครับมันคือกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.นะครับที่ตั้งขึ้นเพื่อให้คนที่ไม่มีบำนาญตอนแก่พ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์คนขับรถเกษตรกรที่อายุ 15-60 ปีที่ไม่ได้เป็นข้าราชการไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา33วิธีง่ายมากครับคุณออมเข้าไปเองเริ่มต้นที่50บาทแล้วรัฐก็จะใส่เพิ่มให้ตามช่วงอายุส่วนคนที่อายุเกิน50ปีรัฐจะใส่ให้เท่ากับที่คุณออมเต็ม 100% แต่มีเพดานอยู่ที่ 1,800 บาทต่อปีใครไม่แน่ใจว่าสิทธิ์นี้จะได้ไหมเช็คได้เลยนะครับที่แอปกอช.หรือที่เว็บไซต์ nsf.or.th นะครับหรือว่าสายด่วนเงินออม02-049-9000ผมว่าเงินออมหลักพันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนชีวิตนะครับแต่นี่คือสิทธิ์ของเราและอย่างน้อยๆก็จะได้เพิ่มวินัยในการออมเงินครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
3: มัน Forward Extra

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: บ้านธีราธามวังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบน้ำพลอยค่ะรัฐบาลย้ำสินค้าอุปโภคบริโภคมีเพียงพอขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกเตือนกักตุนสินค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
3: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
2: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครรัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าจะต้องติดป้ายแสดงราคาสินค้าและบริการอย่างชัดเจนถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมายอย่างไรก็ตามรัฐบาลขอย้ำเตือนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช 2542 อย่างเคร่งครัดซึ่งความผิดในการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควรมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งนี้ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกซึ่งจากการตรวจสอบของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอและยังไม่พบปัจจัยที่จำเป็นต้องปรับขึ้นราคาโดยกรมการค้าภายในเร่งประสานผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อสำรวจสต็อกสินค้าในแต่ละสาขาเพิ่มรอบเติมสินค้าและเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการสูงหลังบางพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้การขนส่งและการเข้าถึงสาขาทำได้ช้ากว่าปกติหากพบสินค้าขาดหรือไม่เพียงพอราคาสินค้าไม่เป็นธรรมหรือพบการกักตุนฉวยโอกาสสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทางนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงพยากรณ์อากาศรายภาคโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกอแคแต่มัน Forward แชแช
2: มัน Forward Extra Music Non-stop On Weekend

0: Fun Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนมีคำถามจากทางบ้านถามมานะคะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่หลายคนสงสัยค่ะว่าตัดมดลูกไปแล้วยังต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอีกหรือไม่คำตอบคือขึ้นอยู่กับว่าตัดมดลูกแบบไหนค่ะถ้าตัดมดลูกพร้อมปากมดลูกออกทั้งหมดด้วยโรคที่ไม่ใช่มะเร็งและไม่เคยมีประวัติรอยโรคก่อนมะเร็งหรือมะเร็งปากมดลูกโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกต่อแล้วแต่ถ้ายังเหลือปากมดลูกไว้ก็ยังจำเป็นต้องตรวจคัดกรองตามคำแนะนำของแพทย์และหากเคยมีประวัติมะเร็งปากมดลูกหรือรอยโรคก่อนมะเร็งก็ต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องดังนั้นหากไม่แน่ใจว่าตนเองผ่าตัดแบบไหนและมีรอยโรคอะไรหรือเปล่านะคะแนะนำให้สอบถามกับคุณหมอประจำตัวของเราค่ะจะช่วยให้ได้รับการตรวจที่เหมาะสมไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและไม่พลาดการดูแลสุขภาพที่สำคัญค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพนะคะถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามแล้วส่งมาที่ LINE @manforward
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เมื่อก่อนจะฟัง Month Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่ Month Forward แท็ก
3: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสะเตื้อ
4: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
5: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
0: Month Forward Extra

0: and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: นกบกนกเป็นนกบกนกนกบกนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ไลน์แอดแม่ปิง
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: แม่ปิ่ง
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนมิจฉาชีพฉวยโอกาสลักทรัพย์ช่วงน้ำท่วมย้ำเป็นความผิดเหตุฉกรรจ์โทษจำคุก 1-5 ปีปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทพร้อมและประชาชนป้องกันทรัพย์สินก่อนอพยพสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: พลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าจากประกาศเตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะความเสี่ยงที่มิจฉาชีพอาจฉวยโอกาสลักทรัพย์ในบ้านเรือนที่ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนว่าการลักทรัพย์ในพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยถือเป็นเหตุฉกรรจ์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335วงเล็บ2ผู้กระทำความผิดมีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-5 ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทสำหรับประชาชนที่จำเป็นต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยขอให้ล็อกบ้านนำเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่าติดตัวไปด้วยส่วนสิ่งของที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ควรจัดเก็บในจุดที่ปลอดภัยมิดชิดและยกขึ้นที่สูงพ้นระดับน้ำนอกจากนี้ขอให้ประชาชนในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลบ้านเรือนใกล้เคียงเปิดไฟบริเวณทางเข้าออกเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืนและหากพบเห็นบุคคลแปลกหน้าพายเรือหรือขับยานพาหนะตระเวนตามบ้านที่ถูกน้ำท่วมโดยไม่มีเหตุอันควรให้จดจำรูปพรรณสันฐานและลักษณะของยานพาหนะพร้อมแจ้งตำรวจทันทีทั้งนี้ประชาชนที่พบพฤติกรรมน่าสงสัยหรือได้รับความเสียหายจากการลักทรัพย์แจ้งตำรวจสายด่วน191หรือ1599ส่วนกรณีฉุกเฉินด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนปภ1784หรือ1669ได้ตลอด24ชั่วโมงต่อกันที่รัฐบาลชวนโหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำแอปเดียวรู้ทันน้ำท่วมเช็คพิกัดพื้นที่เสี่ยงระดับน้ำพร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้าช่วยประชาชนวางแผนรับมือได้ทันท่วงทีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเช็คน้ำซึ่งพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสดากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ด้วยตนเองโดยเฉพาะช่วงที่หลายพื้นที่กำลังเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้แอปพลิเคชันเช็คน้ำนำข้อมูลดาวเทียมข้อมูลสถานีตรวจวัดระดับน้ำข้อมูลสภาพอากาศระบบตรวจจับน้ำท่วมบนถนนและกล้อง CCTV มาบูรณาการร่วมกันพร้อมวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและ AI ML เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ได้สะดวกและรวดเร็วโดยระบบข้อมูลพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมมีการคาดการเป็นรายชั่วโมงจุดเด่นสำคัญคือระบบโลเคชั่นเบสที่สามารถระบุตำแหน่งของผู้ใช้งานและแสดงสถานการณ์น้ำรอบพื้นที่นั้นทำให้ประชาชนตรวจสอบได้ว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนและพื้นที่เสี่ยงอยู่ใกล้แค่ไหนพร้อมติดตามข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมปัจจุบันพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและสถานการณ์น้ำตามแนวลำน้ำได้นอกจากนี้แอปพลิเคชันยังมีข้อมูลที่ช่วยในการตัดสินใจหลายด้านทั้งพยากรณ์ฝนและสภาพอากาศล่วงหน้าข้อมูลกลุ่มฝนและปริมาณฝนการคาดการพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมระบบแจ้งเตือนน้ำล้นตลิ่ง รวมถึงข้อมูลจากกล้อง CCTV ที่สามารถแสดงจุดตรวจพบน้ำท่วมขังบนถนนและระดับน้ำขณะที่ข้อมูลน้ำท่วมย้อนหลังสามารถใช้ประกอบการวางแผนรับมือและเตรียมความพร้อมในพื้นที่ได้ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: jemputkan.
1: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
3: Let's listen to the music, relax and have fun.
1: มัน Forward Extra Music non-stop on weekends

0: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แชะ
1: ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่

ในขณะที่คุณกำลังฟังเพลงอย่างมีความสุขคุณเคยฟังเสียงร่างกายตัวเองบ้างไหมหลายทีหลังล้านที่มารู้จักร่างกายพร้อมเข้าถึงกล้ามเนื้อตัวเองกันเถอะที่ The Pillar Pilates Private Studio ดอนแก้วแม่ริมกับครูสอนที่ได้รับการการันตีจากหลักสูตรระดับโลกเปิดทุกวันและเวลาที่แมชกับคุณเช็คคิวเพื่อทดลองเล่นเพียง990 บาท Search Google Map หรือ Line @ The Pillar.Pilates สะกด THE

0: มิตซูบิชิเฮฟวี่ดูตี้ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่นบัตเตอร์ซีรีส์ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึงมิตซูบิชิเฮฟวี่ดูตี้ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM มิตซูบิชิเฮฟวี่ดูตี้ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: MacBook BNT Make Home
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง

0: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ

0: mumforwardextra.com. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: เมื่อก่อนจะฟัง Mum Forward Extra ต้องวนไปที่ FM 88. แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็ก
0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้ามิวสิกนอนสต็อปออนวีคเอนด์

มื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: ึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: ข่าวดีนิยมพาณิชย์ต่อโปรเซียสาลดถล่มราคาแถมสนั่นเมืองสะเทือนทั้งจังหวัดฮอนด้าเวฟ110 125ซุปเปอร์คาร์สกูปี้ทีออโน่พลัสลีคลิกและ PCX ลดให้สูงสุดกว่า 7,000 บาทฮอนด้าเวฟ110ราคาเริ่มเพียง 39,900 และ Honda Scoopy ราคาเริ่ม 49,900 บาทเท่านั้น
2: ยังไม่พอของแถมจัดเต็มทั้งตู้เย็น
3: เครื่องซักผ้า
2: เครื่องทำน้ำอุ่น
3: สูงสุดกว่า
2: 8,000 บาท
3: โปรแรงแบบนี้
2: เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น
3: มั่นใจ
2: บริการหลังการขาย
3: การันตี
2: ด้วยทีมช่างคุณภาพ
3: รางวัลอันดับ1ของประเทศ
2: นึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda
3: ต้องที
2: ่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบนี้ก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
5: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
6: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
5: มัน Forward Extra Music Non-stop On weekends

เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็บ

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
2: Let's listen to the music, relax and have fun
0: มัน Forward Extra Music non-stop on weekends

เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แค่แค
1: ่มัน Forward Extra Music Non-stop On Weekends

เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็กมัน Forward Extra

0: We'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward ExtraEverywhere you are, FM 88. Online, manforward.com.
1: เมื่อก่อนจะฟัง Man Forward Extra ก็มุนไปที่ FM 88. แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่ Man Forward แท็ก
0: Man Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็กมัน Forward Extra

0: ิมแอดไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
3: Let's listen to the music, relax and have fun
1: Mumford Extra Music non-stop on weekends

0: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
1: Man Forward Extra. We play all the hits.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แค่
0: Man Forward Extra Music Non-stop On Weekends

เมื่อก่อนจะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน forward แท็บ

0: ิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากส

0: and we'll be right back with more hits.
1: ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต

0: 6อาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์เบอร์ทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic
2: ออกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีแล้วไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าต้องไปที่ M Motor
3: M Motor M Motor
2: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ
4: อยากให้ทุกเมนูขายดี
5: ต้องโก
6: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
5: ต้องโก
7: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
5: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขา

คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บอ.อ.น.บ้านหรือเปล่า อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 888

0: ูชิดแจเปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
1: Turn on Tune in And turn up the hits Mun Forward Extra

เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ก็หมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก

0: ังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสส

0: ียงใหม่ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: เซียซังลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่าย

0: ชียงใหม่
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88แต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่มัน Forward แท็ก
0: Feel the vibe and let the music take the lead. Mumford Extra Music Non-Stop